สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในครั้งนี้คุณชัยรัตน์ถมยาจะพาไปพูดคุยกับบรรดาแฟนๆของฟูจิอิคาเซศิลปินชื่อดังของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเราจะไปฟังความคิดเห็นกันว่าอะไรทำให้ผลงานของฟูจิอิคาเซก้าวข้ามกำแพงภาษารวมถึงอิทธิพลของเพลงที่มีต่อบรรดาแฟนๆที่บางคนบอกว่าศิลปินคนนี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปโดยเราจะไปพูดคุยกับคุณบุตรบุตรินนารีคุณอิฟปิยณีเทียมอัมพรและคุณกุ๊กกี้นันทิชาอีกสักครู่เราไปติดตามกันกับคุณชัยรัตน์ครับ
1: สำหรับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟูจิคาเซซึ่งวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นแฟนๆของฟูจิคาเซในประเทศไทยนะครับ3ท่านด้วยกันที่จะมาร่วมรายการกับเราก็คือคุณบุตรคุณบุษรินนะครับหรือว่าคุณอีฟคุณปิยณีแล้วก็คุณกุ๊กกี้คุณนันทิชาสวัสดีทั้ง3ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามทั้ง3ท่านก่อนเลยว่าไปรู้จักกับฟูจิคาเซครั้งแรกเนี่ยไปรู้จักได้อย่างไรเอาคุณบุตรก่อนละกัน
3: อ๋อสำหรับบุญนะคะก็ฟังเพลงได้ยินเพลงชินุนากะอิวะก่อนจากผ่านแพลตฟอร์ม TikTok อะค่ะเพราะว่าเหมือนตอนต้นปี2023นะคะเป็นไวรัลมากเขาไปฟังแล้วแบบรู้สึกเฮ้ยทำนองติดหูจังเลยก็เลยลองไปค้นเพิ่มเติมก็ไปเจอเพลงมาซูรีปรากฏว่าโอ้โหสีสันใน MV น่ารักสดใสมีกลิ่นอายญี่ปุ่นเนาะเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่เคยฟังเพลงญี่ปุ่นมาก่อนเลยไม่ได้ไปสายนั้นเลยอะค่ะแต่ก็รู้สึกชื่นชอบมากแล้วรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรที่แบบน่าสนใจประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วคุณอีฟล่ะครับ
4: ของอีฟคืออีฟอะอีฟว่าอีฟน่าจะมาหลังจากคนอื่นๆเลยค่ะเพราะว่าอีฟมาหลังจากที่เข้า Netflix อะค่ะที่มีคอนเสิร์ตของNissan Stadium ล่าสุดก็คือดูที่มันขึ้นเป็นโฆษณาขึ้นมาค่ะแล้วก็ด้วยเมโลดี้ของเพลงฮานะที่มันอยู่ในโฆษณานั้นอะแล้วก็เพลงอะไรวะทำไมมันดูเบาๆสบายๆดีจังก็เลยลองกดเข้าไปดูตัวที่มันเป็นแบบตัวเต็มทีเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เป็นเพลงนี้เพลงแรกที่เป็นตัวเต็มก็คือมันจะขึ้นมาที่แบบเป็นโนของเกรซก่อนเนาะตอนนั้นก็คือเออลองดูไปเรื่อยๆสักนิดนึงเปิดใจแล้วก็กลายเป็นว่าดูจนจบแล้วก็เฮ้ยฉันสามารถฟังเพลงของคนนี้ไปได้แบบจนจบเลยโดยที่ไม่มีเพลงไหนที่รู้สึกว่าไม่น่าฟังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยไปขอข้อมูลเขาเขาทำเพลงดีจังน่าสนใจจังโดยที่ยังไม่รู้ความหมายอะไรเลยแต่ว่าชอบตัวของดนตรีที่เราฟังได้เรื่อยๆและที่คิดเพลงด้วยอันนี้ก็เลยเกิดความสนใจมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติม
1: ครับแล้วสำหรับกุ๊กกี้ล่ะครับ
5: ส่วนตัวของกุ๊กนะคะปกติกุ๊กจะเป็นคนชอบฟังเพลงเจป๊อปสไตล์ซิตี้ป๊อปค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็ฟังพลาสติกเลิฟของแม่ค่ะ
1: เพลงที่ดังนะดังทั่วโลก
5: แล้วก็ช่วงนั้นก็ฟังเปียโนโคเวอร์ของเพลงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่

0: YouTube นะคะได้ลาน
1: อ
0: ป
1: ื
0: ก
1: ม
0: คลิปของบุคคลคนหนึ่งที่โคเวอร์เปียโนเพลงนี้แล้วเราก็
1: อ
0: รู
1: ๋
0: ้สึกว่าคนนี้เขาเล่นเปียโนมีความยูนิคมากมีเสน่ห์บางอย่างดึงดูดผ่านไปสักพักเข้า YouTube อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไวรัลเพลงของชินูโนนากะเอวะค่ะแต่
1: อื
0: ว่
1: ม
0: าครั้งนี้เนี่ยเราสนใจคลิปไลฟ์คอนเสิร์ตบูโดกันของฟูจิคาเซค่ะเราก็เล
1: อ
0: ย
1: ื
0: ค
1: ม
0: ลิกเข้าไปดูว่าเอ๊ะอ๋อคนนี้ที่เป็นเจ้าของเพลงดังไวรัลใช่ไหมนะแล้วก็คลิก
1: อ
0: เข้
1: ื
0: าไ
1: ม
0: ปดูก็ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมสไตล์การเล่นมันคุ้นๆจังเลยดูยูนิคดูรีมายให้เรานึกถึงใครบางคนเราก็เลยเอามารู้ภายหลังว่าเฮ้ยเป็นคนคน
1: อ
0: เด
1: ื
0: ียวกัน
1: ม
0: กับที่โคเวอร์เพลงพลาสติกเลิฟค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเออจากวันนั้นที่เขานั่งเล่นในห้องเปียโนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้เขามีเวทีที่ผู้คนเป็นร้อยเป็นพันมาดูเขาเป็นศิลปินบนเวทีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเสน่ห์มากๆเลยที่ทำให้เรากลายเป็นแฟนคลั
1: อ
0: บ
1: ื
0: ข
1: ม
0: องคาเตะค่ะ
1: ครับตอนนี้ฟังเพลงของคาเซคือเนื่องจากคำร้องภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไหมสำหรับการที่จะเข้าถึงเพลงของคาเซครับอืม
0: ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงยากหรือเปล่าเพราะว่าเราฟังเพลงภาษาต่างประเทศอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อุปสรรคเลยมันจะเปิดใจเราได้ก็คือเมโลดี้เสียงร้องของนักร้องที่แบบเขามีเสน่ห์ไหมเขาแบบร้องดีไหมเพราะว่าคาเซ่เสียงเขามีพลังมากแล้วก็มีความที่ร้องเต็มเสียงอะค่ะเรามันทำให้เรารู้สึกว่าหูเราไม่เคยฟังคนญี่ปุ่นร้องเต็มเสียงเต้นประมาณนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยชัดจังเลยร้องชัดเราก็เลยชอบ
1: ถ้าเกิดเราดูผลงานของคาเซ่หรือว่าดูคอนเสิร์ตของคาเซ่จะดูแล้วเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนใครมองคาเซ่ยังไงครับสำหรับบุคลิกในตัวของศิลปินคนนี้
0: คุณคิดว่าคาเซ่เป็นบุคคลที่มีความวาไรตี้ในตัวเองสูงมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดนักร้องเขาก็เอนเตอร์เทนคนดูได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วก็โหมดหลังเวทีเขาก็จะมีดื้อๆซนๆแบบเด็กๆอะไรสไตล์อย่างนี้แล้วก็ในโหมดโปรดิวเซอร์เขาก็ทำได้เยี่ยมแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆค่ะแล้วก็เป็นบุคคลที่มี power ในการรักตัวเองแบบสตรองมาก
1: อืม
0: จริงอันนี้
1: นั
0: ก
1: ่
0: ็
1: น
0: ต
1: ค
0: ้อ
1: ื
0: ง
1: อ
0: ย
1: เส
0: อม
1: น
0: ร
1: ่
0: ั
1: ห
0: บ
1: ์ในแง่ไหนครับที่ว่ารักตัวเอง
0: เขาจะทำให้เห็นเสมอค่ะว่าการมีเซลล์เลิฟที่ดีเป็นยังไงก็ไม่ใช่แค่การพูดแต่ก็ผ่านการกระทำของเขาด้วยค่ะ
1: อืมอัลบั้มล่าสุดนี้รู้สึกเข้ามาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่เมืองไทยด้วยใช่ไหมครับ
0: อ๋อเกรมาค่ะ
1: อืมแล้วพอเราได้ดูแฟนๆคนไทยได้ดูแล้วก็เห็นคาเซ่มาถ่ายวิดีโอที่เมืองไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: เซอร์ไพรส์
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ากค่ะนี่เซอร์ไพรส์คือ เซอร์ไพรส์มาก
1: พอจริงเราเหมือนเราได้ยินข่าวมาแล้วแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเขามาทำอะไรที่เมืองไทย
0: ใช่ค่ะก็
1: แต่พอรู้ว่าแบบ MV นั้นก็คือเป็นเพลงเปรมะใช่ไหมกูเราก็แบบอุ๊ยต้องแตกตื่นมากเราปื้มมากเพราะว่าจริงๆเราเป็นความแบบยังเราอยากให้เขามาถ่ายทำที่เมืองไทยอยู่แล้วและยิ่งเป็นเพลงเปรมะค่ะพวกเราก็ดีใจกันมาก แล้วบรรดาในหมู่แฟนๆมีการไปพยายามจะไปตามรอยกันไหมครับว่าเอ๊ะเขาไปตรงไหนไปจุดไหนไปถ่ายอะไรที่ไหนมีไหม
0: ไม่
1: คร
0: ม
1: ับ
0: ี
1: ใน
0: พ
1: หม
0: ล
1: ู่
0: า
1: แ
0: ด
1: ฟน
0: ค
1: ๆ
0: ่
1: ข
0: ะ
1: องคุณ
0: มี
1: อ๋อมี
0: ค่ะคือเรียกได้ว่าคาเซ่เป็นเหมือนทูตวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้เลยค่ะ
1: จ
0: ก
1: ริ
0: ระ
1: ง
0: ตุ้น
1: ค
0: เ
1: ่
0: ศ
1: ะ
0: รษฐกิจมาก
1: มีคนไปตามรอยเยอะมาก
0: ใช่
1: อืมแล้วอีฟล่ะครับจะไปตามรอยไหม
0: ยังไม่มีเวลาแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาอยากไปค่ะอยากไปในทุกที่ที่เขาไปจริงๆแล้วอ่ะเนาะแค่แฟนก็น่าจะรู้คือเมื่อประมาณปีที่แล้วมาอีกแพลนว่าจะไปโอคายาม่าเรารู้สึกว่าแค่เราได้ไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่แล้วมันก็จะแฮปปี้แล้วอ่ะ
1: อืม
0: ไม่ว่าเขาจะ
1: ออ
0: ยู
1: ื
0: ่ณต
1: ม
0: อนนั้นหรือไม่อยู่ก็ตามแต่ว่าวันที่มาอยู่ใกล้ๆกันที่สุดคือที่พารากอนเนาะ
1: แล้วใน
0: ด
1: หม
0: ี
1: ู่
0: ใจ
1: แฟ
0: ยัน ง
1: ๆเป็นยังไงที่แบบเขาบอกล่วงหน้าแค่ไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมไม่กี่เท่าไหร่
0: ย
1: ย
0: ี
1: ี
0: ่
1: ่
0: สิ
1: ส
0: บ
1: ิบ
0: ส
1: ชั่
0: ี
1: ว
0: ่
1: โมง
0: ไม่ถึง
1: ไม่
0: ป
1: ถ
0: ่ะ
1: ึง
0: อันนี้เซอ
1: เ
0: ร
1: อ
0: ์ไพรส
1: อ
0: ์ที่สุด
1: ยี่
0: แล
1: ส
0: ้
1: ิ
0: ว
1: บ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ่า
0: เซ
1: ช
0: อ
1: ั
0: ร
1: ่
0: ์
1: ว
0: ไพ
1: โ
0: ร
1: ม
0: ส์ม
1: ง
0: า
1: เซ
0: ก
1: อร์ไพรส์มากตอนนั้นจ
0: อื
1: ำได้
0: ม
1: ว่าแบบโอ้โหมันดีใจจนลิงโลดเลยอะแบบต
0: โอ
1: ก
0: ้
1: ใจอันแรกที่ตกใจก่อนแล้วแบบสักพักหนึ่งก็ดีใจสักพักหนึ่งก็แบบเอ้ยเราจะทำไงต่อไปจะไปกันยังไงก็เริ่มปรึ
0: อ
1: ก
0: ๋
1: ษาหา
0: อ
1: รือกันแล้วจนในทีม
0: แล้วก็วันนั้นน่ะเป็นวันก่อนวันเกิดคาเซ่ด้วย
1: ที
0: ค
1: ่
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ราจะจัด
0: ก็
1: คาเ
0: ใ
1: ฟ
0: ช
1: ่
0: ่ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าณวันนั้นเราได้ฉลองวันเกิดร่วมกับเจ้าของงานตัวจริงก่
1: ออ
0: น
1: ืม
0: เว
1: อื
0: ลาวัน
1: ม
0: ก็ปร
1: อ
0: ะท
1: ื
0: ับใจ
1: ม
0: มากค่ะตรงนี้
1: นะฮะก็เป็นความประทับใจที่
0: ใช
1: เ
0: ่
1: ขาเซอร์ไพรส์แฟนๆคนไทย
2: คือมองแล้วเนี่ยอะไรที่ทำให้ฟูจิคาเซเนี่ยสามารถมาประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมในหมู่แฟนชาวไทยได้ครับ
3: ก็ด้วยเพลงที่เข้าถึงง่ายนะคะอาจจะฟังเมโลดี้มันลื่นหูแล้วก็มีความอบอุ่นด้วยแล้วก็เป็นบุคลิกของคาเซเองที่เฟรนลี่จริงใจแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติในตัวเองอะค่ะ
2: อีฟล่ะครับ
4: ก็คล้ายๆน้องกุ๊กค่ะก็คือเพลงเขาฟังง่ายอย่างที่บอกว่าคือฟังครั้งแรกแต่เรายังไม่รู้ความหมายเลยแต่เราเอ๊ะเราชอบแล้วเราฟังไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแบบทุกเพลงเลยโดยที่ไม่มีเพลงไหนที่รู้สึกไม่อะไรมันก็เลยน่าจะเป็นหนึ่งอย่างเพราะว่าคนไทยก็ฟังเพลงอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้แหละมันเป็นสไตล์คนไทยที่สบายๆ
1: ก็เห็นด้วยกับทั้งสองคนเลยค่ะก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็เป็นอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนในเนื้อเขาเรียกว่าในบทเพลงนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ฟังเนี่ยมันจะฟังเรื่อยๆแล้วฟังไม่เบื่อไม่รู้ไบแอสหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าฟังมาปีนี้ปีที่สี่แล้วก็ยังฟังอยู่ก็ไม่เบื่อเลยค่ะ
4: โอ้
1: ก็ฟังได้ตลอดจริงๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นถูกจริตคนไทยด้วย
4: ค่ะ
2: ครับแต่ว่าอย่างคุณบุตรอย่างเนี้ยก็คือดังที่บอกผมไปเมื่อตอนต้นว่าตอนแรกๆนี่คือฟังเพลงเกาหลีไม่ได้ฟังเพล
1: ค
2: ง
1: ่ะ
2: ญี่ปุ
1: ใ
2: ่
1: ช
2: น
1: ่
2: เลยใช่ไหมฮะแต่ที่พ
1: ใ
2: อ
1: ช่
2: เราฟ
1: ค
2: ั
1: ่
2: ง
1: ะ
2: เพลงญี่ปุ่นแล้วมองเพลงญี่ปุ่นกับเพลงเกาหลีมันมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
1: ส่วนตัวนะคะคิดว่าค่อนข้างแตกต่างก็ไม่ได้ฟังคาเซ่คนเดียวพอเริ่มมาฟังคาเซ่เนี่ยก็เริ่มไปฟังคนอื่นอย่างเช่นวันโอเคร็อกหรือว่าคิงนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเขาใส่ความเขาเรียกว่าพวกเขามีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งนะคะก็เลยคิดว่ามันมีความแตกต่างของเกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสามารถรอบด้านทั้งเต้นร้องอะไรเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะดีมากประมาณเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแตกต่างกันแต่ก็มีเสน่ห์ทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วอย่างกุ๊กล่ะครับกุ๊กก็คือติดตามเพลงญี่ปุ่นมาเนาะเคยฟังเริ่มฟังซิตี้ป๊อปมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วมองเพลงญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็รู้สึกว่าเพลงญี่ปุ่นเขาจะเน้นซาวเน้นดนตรีค่ะแล้วก็เน้นที่ตัวตนศิลปินเนาะทั้งก็ฝั่งญี่ปุ่นก็จะมีทั้งแบบไอดอลศิลปินเดี่ยววงแบนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดนตรีในญี่ปุ่นจะมีความหลากหลายแนวมากๆด้วยค่ะแล้วก็ตลาดในประเทศของเขาแข็งแรงมากค่ะแล้วก็จะไม่ได้อาจจะไม่ต้องเจาะตลาด global เหมือนแบบวงการเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทั้งสามท่านนี่คือได้ฟังเพลงของคาเซนะครับชื่นชอบคาเซแล้วสำหรับเพลงของคาเซที่เราฟังเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างจากผลงานของคาเซครับนะคุณบุตรก่อนครับ
1: ก็สำหรับปุ่นนะคะก็หลังจากที่เริ่มไปค้นคว้าว่าความหมายแต่ละเพลงคืออะไรสิ่งที่ได้กลับมาก็คืออย่างที่น้องกุ๊กบอกว่าเรามีเซลล์เลิฟที่ดีกับตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกมองชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีแบ่งปันแล้วก็ร่วงโรยประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจชีวิตและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นอย่างนี้ค่ะ
2: ครับอิฟล่ะครับ
4: อิฟหรอคะอิฟบอกทุกคนเสมอเวลาคนถามว่าทำไมชอบคาเซ่คือจริงๆเพลงเขาก็ไม่ได้ต่างจากนักร้องอื่นๆหรอกแต่สิ่งที่เขาต่างคือเขาเป็นนักร้องคนเดียวที่ทําให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นโอ้เราบอกคนอื่นว่าเวลาเรารู้จักเขามากขึ้นฟังเพลงของเขาแล้วเราอยากเป็นคนดีหรออย่างน้อยๆคืออยากเป็นแบบเขาที่เป็นคนที่เมตตาคนทุกๆคนใครเห็นใครก็รักก็เอ็นดูเพราะว่าเขามีเมตตาให้ทุกคนอ่ะแล้วในเพลงของเขาอ่ะอีบ่าจะชอบเปิดฟังตอนอีขับรถไปทํางานเลยก็เป็นคนใจร้อนเวลาขับรถบนถนนจริงๆแล้วคือแบบว่าวีดไวใส่ทุกคนตลอดเวลาเนาะแต่ว่าพอเพลงคาเสร็จขึ้นมารู้สึกว่าโอเคธรรมดาใจเย็นจ้ายิ้มให้คนอื่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันทําให้เราเป็นคนดีขึ้นทําให
1: จ
4: ้เราอยากเป
1: ร
4: ็
1: ินง
4: คนดี
1: ๆขอเสริมนิดนึงเวลาแบบว่าขับรถนึกถึงที่คุณอิพูดแล้วแบบเราจะหัวร้อนลูกสาวอะค่ะจะเปิดเพลงมิชิเตะยูคุให้เราฟังแล้วบอกใจเย็นใจเย็นเราก็โอ้โอเคขอบคุณมากโลกเลยอย่างเงี้ยมันทำให้
4: น
1: ได
4: ้
1: ้
4: อ
1: ดี
4: ง
1: ขึ้นจริง
4: น้อง
2: ๆ
4: น้อง
2: กุ๊กล่ะครับ
3: ค่ะกูก็คล้ายๆพี่อิฟเลยค่ะก็คือส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องของความคิดแล้วก็การมองโลกในอีกแง่มุมค่ะแล้วก็การที่เราเห็นคาเซมีแพชชั่นในการทำงานที่เขารักอะค่ะก็เหมือนเราได้รับแรงบันดาลใจให้เราอยากพัฒนาตัวเองให้เราเติบโตไปพร้อมกับเขาด้วยอะค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องแรงบันดาลใจในงานศิลปะค่ะอย่างยกตัวอย่างพี่ๆเพื่อนๆในด้อมเอง

0: ในความเป็นศิลปินของฟูจิคาเซะหลังจากนี้ครับอิฟก่อน
1: ก็รู้สึกว่าแค่เป็นตัวเขาให้ได้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเขาคงไม่อยากเหมือนเดิมเขาอยากจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะก็ให้เป็นตัวเขาอย่างมีความสุขที่เขาเป็นก็แล้วกันแล้วก็ถ้าเขาอยากจะไปสู่ระดับโลกก็ขอให้เขาได้เป็นแบบนั้นให้คนทุกๆคนได้รู้จักเขาแล้วก็ได้รู้จักในแง่มุมดีๆของชีวิตเขาเลย
0: ครับ
1: ให้
0: ปุ
1: ค
0: ๊ก
1: น
0: ล่ะ
1: เข
0: ครา ับ
1: เยอะๆ
2: ก็อยากให้เป็นคาเซที่ตัวเองอยากเป็นแล้วก็พัฒนาทั้งด้านจิตใจด้านเพลงที่เขาชอบทำแบบนี้มาเสมอก็เป็นตัวของเขาอย่างที่เขาเป็นเสมอนั่นแหละค่ะก็ดีใจแล้ว
0: คุณบุตรล่ะครับ
3: ก็คงเหมือนกับน้องกุ๊กกับคุณอีฟนะคะก็อยากจะให้คาเซ่ได้เป็นในเวอร์ชั่นที่เขาต้องการมันจะดียิ่งขึ้นไปแล้วก็อยากจะให้แฟนเพลงทั่วโลกเลยได้รู้จักกับฟูจิคาเซ่ค่ะแล้วก็ชื่นชมผลงานของเขาไม่ว่าเขาจะทำต่อหรือว่าจะไม่ทำแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดพวกเราก็ขอบคุณจริงๆที่ได้มาเจอกันค่ะ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณ
1: ขอ
3: ค
1: บ
3: ่ะ
1: คุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: สำหรับใครที่ต้องการรับชมสารคดีการทำงานของฟูจิอิคาเซที่ได้ติดตามไปในช่วงบันทึกเสียงอัลบั้มภาษาอังกฤษชุดแรกถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและเปิดการแสดงทั่วโลกอะไรคือแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ความฝันของฟูจิอิคาเซะกลายเป็นจริงได้อย่างไรและเป้าหมายต่อไปคืออะไรก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยในรายการ NHK Music Special Fuji Ikase Now in the World รับชมได้ฟรีแล้วก็มีซับไตเติลเป็นภาษาไทยด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าชินุโนงะอิวะหรือยอมตายดีกว่าผลงานของฟูจิอิคาเซะโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าอยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายของฉันถ้าต้องจากลากับเธอตอนนี้ฉันยอมตายดีกว่าฉันยอมตายดีกว่าและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua